0: mô Ô năm ăn bắc sông ô Ô đi khô bên bắc thao năm hoa
1: Tam tam nan Mà hệ sĩ phá gia côn Giao mường nó còn khai sĩ Đấy hay cầm ngợt phá cụ màn Hốn luồng đi thăm này ว่าเมื่อพระราชโอรสโตขึ้นจะเป็นผู้ฆ่าพระราชบิดาพระยาคงจึงสั่งให้นำพระโอรสไปทิ้งตามยถากรรมมีหญิงสาวคนหนึ่งใจดีได้นำเด็กไปเลี้ยงไว้เรามาฟังกับตำนานกันต่อเลยนะจ๊ะหลังจากที่เขาได้สำนึกผิดแล้วพระจึงได้บอกให้เขาสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่สูงชั่วนกเขาเหินเพื่อล้างบาปจึงมีเจดีย์ทองคำที่สูงที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถูกขนานนามว่าเจดีย์สำนึกผิดถ้าใครได้อ่านมาตามที่ครูสั่งแล้วก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะฟังสินี่แหละคือเสียงสำนึกผิดของเจดีย์ใหญ
0: ่โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักเท้าน้ำหอม

0: 电影说的什么？啊！奎都，Cocker
1: Michael，
2: การบรรยายเมื่อสักครู่มีสีสันมากเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งนี้คุณต้องได้รับเลือกเป็นส.ส.ตรีอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับอันบริจาคขอบคุณ
1: <咳>你干什么？你干什么？他差点弄瞎别人的眼睛。如果不是我的面子，学校已经把他开除了。你冷静一点，我已经让人给了对方10万，他们已经签了2件书，没事了。你看，传的给你宠坏，还有那辆车，一个孩子，给他买什么车？
2: 都16岁了，有车不是很正常吗？你自己16岁。

0: ถ้าเดี๋ยวจะรู้เปล่า
1: ดูเหมือนจะใช่นะเอ๊ะไปซื้อรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่
2: บ้านเขาอยู่แถวนี้หน่อย
1: บ้านเขาอยู่หลังป่านู้นน่ะ

0: 去哪里玩呢？
1: 老统啊，周末嘛，本来是要去工作的，然后就带一家人去玩一玩。哎，对，有这个查图查和老拳王巴塞的比赛。查图查，你不知道吗？新出来的黑马呀，已经连赢了十几场了。
0: 是吗？好久没有看决赛了。
1: 车票钱收下了。
0: 好的了，不必等一点点，提办公，我也没有当了。
2: ค่าตั๋วรถเพียงไม่กี่ใบผมจะเอาคุณได้ยังไงเอาเขาจะวันเดอร์เซอร์เบอร์อยู่ขอบคุณค่ะผมขอรับที่ไม่ได้เจนี่ลองดูอันนี้ก่อนเลยทำไมขอบคุณค่ะ

0: นอยู่ในรถไหมครับ
1: ไม่เห็นคร
0: ับ ระหว่างนี้เราเห็นคนอยู่ในรถไหม
1: ไม่ครับ
0: เราได้มีตามผู้ใหญ่ที่เขาช่วยดูไหมเห็นศพไหม

ขอบใจนะโยมการให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนับว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้ว

0: 你调皮的时候，爸爸打你，你疼不疼？嗯，
1: 有一点疼，也不是很疼。
0: 那爸爸怎么会疼呢？没关系的，啊，平平淡淡睡觉。
2: 那我们的计划管用吗？那些人万一是真记得很清楚的，我们他们当然会记得很清楚。为什么不把李维杰抓起来？好了，三棍，我认识李维杰很久了，他是个好人，不会干出这种事的。
3: 除非你有真正的证据，不然我没办法相信你。米亚雷，ผมกับครับมีข้อมูลใหม่ครับก่อนสู้ฉายจะหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์เขาได้ไปเข้าค่ายฤดูร้อนในค่ายฤดูร้อนมีเด็กผู้หญิงสองคนที่เป็นคนสานพานในนั้นคือหลี่ผิงเป็นลูกสาวของลีเวยเจียครับแพทย์เป็นสัตว์สายตาไม่ค่อยดีมองเวลาระยะไกลไม่ค่อยเห็น แพทย์จะหลงฝูงเองได้ง่ายแพทย์จะชอบโดนสัตว์ใหญ่จับไปกินนักเรียนและหลายคนคงรู้จักแพทย์กันใช่ไหมครับครับ
4: ครูใหญ่ต้องการพบหลีผิงตอนนี้ค่ะ
3: หลีผิงออกมานี่หน่อย

0: 哎呀，一定是啊，你上课在搞鬼了！哎，周末那两天，他们一家人啊都在罗虫，没有在参班呢。放心，我做你证人啊。
1: 谢谢宋叔。哎，
0: 好了，我回店里啊，这。
2: 马达姆，索拉克姆罗多姆金莱，没破不拉塔纳来了，克。哎，
0: 贝姐，有什么需要帮忙的，随时告诉我。啊。维吉很小的时候我就认识他了，哎，他是孤儿，哎，可人啊很好，很有上进心。
2: 没问你这些，二号、三号有没有去你餐馆？
0: 他几乎每天都去啊。
3: 不过这个二号那两天呢，他没有去。你耍我们呢？不是啦，你知道我喜欢泰拳的吗？二号那天呢是查都查跟巴塞比赛呀，我没得看。哎，维杰，他到罗统玩的时候，他也去看嘛，回来呀还跟我讲啊。本来二号我和他一起去罗统，但是灿班那边也有客户设备出了问题，我就没有去成。
4: วันนั้นตอนเช้าเขานั่งรถลงผมไปที่นครปฐม
5: ผมจำได้ไหม
6: นี่เที่ยงนั้นผมโทรถามเขาสมมติจะมาเข็นเดียนผมรู้จักเวจีอ๋อใช่วันนั้นมีการแข่งขันชกมวยปลาชัยผมเป็นแฟนของเขาอ๋อวันที่แต่ทำไม่จริงนะจ้าอีกถามเขาเลยค่ะสิเสียนายก็ตั้งก็อีเวนต์ตาบ้าสั่งว่าอันไม่ถูกบ้างอ๋อนี่看到了我跟太太都喜欢看这个节目嗯我老婆在家里学着做但说实话每年这儿做的好吃毕竟做了几十年了
7: 不要挑剔太太做的饭菜，否则。爸爸才不敢和妈妈吵架呢。够了，
8: 那也是行。二号，
7: 想都不想，记性那么好。
8: 警官，记忆力好还犯法吗？ผมเป็นไข้มวยเล็กๆไม่มีปัญญาติดกล้องวงจรปิดหรอกและยิ่งถ่ายทอดสดเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย。พวกคุณอัดวิดีโอมาเป็นหรอก็อัดวิดีโอไว้
9: ก็ให้กับโค้ชกับนักมวยไงขั้นสองฝ่ายเอาไว้ศึกษาไว้ทบทวนแต่กล้องกลางเวทีมันไม่สามารถที่จะไปถ่ายที่นั่งคนดูได้อะแต่ว่าวันที่สองผมเห็นพวกเขาจริงๆนะครับขอโทษครับขอโทษครับเอาพี่ผมมาไม่ถึงครับก็ใช้เส้นประชาชนนะเท่าไรสองร้อยบาทครับไม่ไหวเหรอนั่นยังไม่อยากจะบอกมีความจ้าวันละครั้งมีหมดครับอย่างละชุดแจ็คพอตก็เปรี้ยวเท่าไรสองร้อยบาททุกอย่างครับ
7: แต่ร้อยบาทครับถ้าโดนแล้วผมไม่บอกต้องแบกกันนึ่งแป๊บนึ่งแล้วกลับมาเขาไปกดตังค์เหรอครับยังไงเขายืมสุดยังคงจอดได้แล้วมั้งจอดได้ต่อชิบันจีได้จอดอีกใช่ใช่ครับวันที่ถึงตอนหนึ่งคืนผมโทรหาพวกเขาวันที่สองให้พวกเขามาตรวจสอบซ่อมแซมที่โรงแรมอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เลยทำให้เสียเวลาไปหนึ่งวันเขาถึงโรงแรมกี่โมง
8: จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ะ
10: ไปทางครอบครัวเหรอ
7: ใช่ค่ะเขามากันทางครอบครัวแล้วก็ตอนเช็คเอาท์ค่ะดูเขาท่าทางหงุดหงิดด้วยค่ะ
10: ทำไมไม่ไล่
8: ทำไมถึงทะเลาะกัน
10: พวกเขาสี่คนมาเปิดห้องแค่ห้องเดียวแล้วก็เช็คเอาท์เกินเวลา
8: ใช่ค่ะจริงๆตามกฎของโรงแรมเราต้องเก็บเงินเพิ่มด้วยนะคะแต่เขาดูท่าทางหงุดหงิดมากเลยค่ะ
7: ผมเห็นว่าเขามาตรวจสอบถ้ามลงอินเทอร์เน็ตให้
0: แล้ว
1: เด็กเล็กตัวมากทำให้หน่อยช้า
0: ใช่มันดูยุ่งยากมากนะคะ
1: ลองน้อยๆนะเราพังหมดเลย
7: จะให้เขาลบวิดีโอหรอ
0: เราไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้จริง
7: ๆต้องช่วย
2: 就算没有酒店的监控，李维基也不可能让所有人替他做伪证啊。
7: 可是他的眼神，我的直觉不会错。问题出在哪里？

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์คฤหาสน์หรูของไลวินผู้กำกับสถานีตำรวจนครหลวงทุ่งได้ถูกผู้คนจำนวนหนึ่งบุกรุกเข้ามาทำลายตอนนี้การจลาจลก็ได้เข้าแพร่กระจายเข้าทั่วพื้นที่แล้วนะคะแล้วยังมีกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ฉวยโอกาสทุบปล้นร้านตอนนี้ทางสารการจังหวัดนครหลวงทุ่งก็ได้ประกาศเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการก่อจลาจลจนถึงเช้าวันนี้นะคะจึงทำให้ประชาชนเกาะติดสถานการณ์การก่อจลาจลในครั้งนี้ค่ะคุณตาลีนะคะได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งก็กล่าวประณามผู้กระทำความรุนแรงในครั้งนี้ด้วยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้ผู้กำกับไลวินถูกพักงานโดยไม่มีกำหนดค่ะ

0: ำรวจได้พบศพของซู่ฉาในระหว่างที่ทำการค้นหาส่วนในเรื่องของการเจอศพที่ไหนนั้นทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งรายละเอียด
1: คดีของลีเว่ยเจียที่ได้สร้างความคลึกโครมไปทั่วประเทศไทยตอนนี้กำลังจะเปิดทำการพิจารณาคดีขึ้นก่อนหน้านี้ลูกสาวและภรรยาของเขาได้ออกมาสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นคนฆ่าคุณสุชาติจริงถนนเส้นนี้เกิดความจลาจลขึ้นในระหว่างนั้นนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินสู่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในระแวกนี้ว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างค่ะ
2: ผมว่าเขาไม่ผิดนะเขาต้องได้รับการปล่อยตัว
3: เสื้อผ้าลีเว่ยเจียลีเว่ยเจียจ่ายย
4: ศตำรวจสมัยนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะถ้าใครทำร้ายลูกสาวผมนะจะขุดลุมศพมันขึ้นมาแล้วก็เครียดให้แม่งสาใจเลย
5: พวกมันแหละเข้ามาปล้นของของผมตอนนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยแล้วผมจะไปเรียกค่าเสียหายได้จากใคร
6: เด็กผู้ชายคนนั้นเป็นถึงลูกผู้กำกับตำรวจและส.ส.นะ
7: คนสมัยเนี้ยไม่เชื่อกฎหมายแล้ว
8: ถ้าแพ้มันกินอิ่มอ่ะต่อให้ใครตัดขนมันก็ยอม
1: คุณคะคุณคะคุณว่าลิเว่ยเจี๋ยเป็นคนยังไง